0: กินีรลิงนังกอกจีอาเทรองสปีต้าวนังกางอังบองจะจอกทอดจองจองเน็ตวอกเกดูเรียดเดอจอกลาดาเกอาซับโซเน็ตวอกเมจิตอาจอยนิลลาปุลอกเกก็ซอนลมาบางอสโซตุมเกอาเมนก็จะตกันตะเทกเทสิตาดิหินเกเองโจกลิงอาเทลาตุมเสด็จเลปิกปุดามปุโลเตลาตุมเกอตุมาพันเกรุยปิอาสมสีเอกมอยลบางไข่ตุมสีอตุมาพันเกนางจารีจะล้อมเด็ดลดิหินอัตวารนัดทุกเกฮอร์มูฮอร์ตาร์อานามอิลีเป็นซิกลองเลบางสีอานามปุจีบางกิปุอานามเป็นสีฮิตีบอร์วาปายจุยจีกาลิเตอาฮอร์มูจนามาไทสีอาวิเดียจีเอโซโซอาตุมเกจาร์ลีเปห้อยเปห้ายเทคปิกตะกาลีเทคเทเด็ดตะกาลีบีเออันบักอุนปุโลเตอานองอาร์นิตาจงดัดไฮเฮบีฮัตตะแคลมเทคเทเทวอเรงอวาร์ไซกิฮงอันซีซารูซารูคอนแทรคเล็กแลมดุนจิตาอาติริเกเกอีกอุนเออาหินมาติกเพรังเกนิงรีเด็ดลังแฮมเจลิปโอดอกดอกอาแฮมจะจาร์ปรีปริโลอาพิโซอาบังฮองจะตายอลองแทงกิปุซีก็จะแทกลองเฮมาร์โลเป็นเกแหงอาเซอาร์จูลองโลเกทิโปเกทิโปนางรับดุนนนางรับดุนนปูหางพรักพรักอมัดเพรังเกอพิโซอบังฮองกุบแทงกิปูเป็นเกกัดอปินีปลุบปลุบเองฮับแทงกลุ้งกลุ้งโลปูอานังฮับก็แทงตะกุยดุกกุยดักเดะบังเกกิทิโปมากิทิโปสิฮังกงปาดูอาไปอาบังอาผู้กัดติงเป็นแกรบพิษอาเป็นนันเพรังเกอบังตาลาโซฮุดจิตสิเฮมนางก็จะเลียมัดเจพดุนจิตอามัดซีอาผู้ลังดุงดุนันอาจัดอาซอนอาซอนเคลมซีอาเชทิอันเกดูโลโจหุมจอกอามัดเองฮับปูปลิ้นปลิ้นโลบางแกเซรลีมาทักกองลองกองไทยโมบายละลองปับจีเกมกับปัทุสีอาฮิริกาจิปีอารองโดปิกการดอม
1: ลาปวานอปอร์นังลิตุมลาเมดาจายเมกอังเดงอลองเป็นเกปาวูร์ปูอาตโมโซดิกอนตอรองปีเกทันอาร์จุยกลองตังโลอาดุนทูฮิรจิร์อาร์จุยกสินังฮิรจิร์คิฮิริกจียบังลักเกอาตูร์ซอนเตรอนตังเตอาร์จุยกสินังลาบังโซฮิรจิร
2: ์นิลิเมนทารีอาตูร์ซอนเตรอนนิลิดงคำมุคำนิลิบุฮาบังเกนี่กันฮิรจิร์บังสิปนปะฮิรจิร์เมนจินีโลมานังคาร์บียงลองเคมีพียงลองลาปุซอนจิปุลองเลโลมานอนคาร์บียรัดคาเชซองเมครีเมกลังเอออกเอวีกิลินังคปีกุซอนอพันจินีโลมานังเฮเลคามันเป็นจิปุนังเนลังอิลิตุมคาร์บียรัดซุงองลังคาร์บียรัดอาโซอาเคมังเพลงทิปกาลิลังมุนทีปาร์ซิกปาเมทานังโมเกวังจีลังเอพรังลาอิตุมคาร์บีอาหัมพังเรงดอกเรงนิเป็นเกโดจีอาพันนางตาโดทานางเซงเกมอนเนเซงอากิโดโคซอนโคปีเป็นซีปินิเซงอาโลเกโดอาจารนำนางจุเทกปอนางจุเทเตโคซอนปอลาปูกาจาดีอันซีไคเกอานิทอนนางโลเซงเวอามุมังอาลองเกโดนางซุมบีปูอันเกเมโซบาดูอาพันตาปัจเจไรลงเลโลอาเทเนสีกอกเวตโลนางพันริจักอลองเซราฮอนเจงซูทิร์ทิปอาเซงเวอาลามูอิตุมังบองสีดูนางปูปาดูนางโมกายพารูกังฮอนอาฮิรจุเมอิตุมดูเอร์ปูลาสิปินีเนสเซงอากิโดตอกเจร์เป็นนางโลปูอาเทอาปอร์คาดูเรโลอาร์ตาเนบัดบอมตังโลNeta milo ren me artalu. Jong simo, ne seng akido, long lote, lamboya birta so, me senpo, pusi, ranam aher jume, hanglo. Sining kilir. O kanghon, ang song lang tate. Sining kilir alir keme. Komatsi pinchong ne, chini ingtung ong hene. Mahon talok dun ri, ingjar dun sining ariri. Kelang dun seng ing sam ong pini.Itung bang hini akai ding pi sining kilir asonsi pema nang puti nang penne bocerap aluti. Karbi ahampang. Non karbi ahampang kisung pen jok un ilang. Kangcir kalang it pen kepo nang. Karbi

ตาดาริอาวิลังรูอาวิลังสิมบนอาวิลังสิบังรานัมพารูอันรนสันดียาลัมสิบังลาดาริอามุงอันดารูอามุงอันโยอสุมบิโดอันเกริมบุริอาบังไมมาหูมาลุตังสิบังนัมพารุอันสันดิยาจินัมปุนิยังนิยังไมไซริกโปสารังนาสิบังสิมบนามุอันเกดารุอามุอันริมบุริยาบังมุสิบังตอลัมลาสุดัมนังปุสิบังลัมลาสุกิดัมสิลาสัยริกโพสารังตาบังรอนสันดีอาลัมไม่พูดิงอาจีนำเตอกตาอกจีนำนันโยสุมบีอามุงอันนิริมบุรีโดลังลานิยังนิเสระยังริกรูปียาบังเลกิมรังอาดังอันดาริปาริกนังดารุปาริกนังปุสิลาริกรูปีอาบังไบลาสิมบนอามุอันลารุอามุอันสุมบีบังจีวันสิยาวกิมรังอาลองอันไบโอมบีบังกีวังสิรานามพารุอันเป็นผู้เป็นมุกรังร่อนสันดีอาลัม

ยังเป็นใจรูปวายังบางดินานิกีวังตายีบอกบางจีวังสิเวโลเออาพันเกบังนุลับจารสุกังสิลาวิโลเออาบังเกบายยัดของวิทุรังสิบังวิโลเออาบังสิงริทุอาลามไม่นอนรักถอยบินอาทันผู้สีสอมเทกลังนอนยัดของนอนวิรังสิบังลาวิโยงเกตีรังลารุอันสารหังตีรังอาญังโอยงเกตีรังบังลุมปีเด้งแผ่นดำบางดินารณีกีบางตาปัญจุยุยกีดำสีบางลาวิลุยยาบางสิงรีดุนอาลัมใบนางนิรุออนอายังอิงกิกตีรังโยลาดักถอยบีนาทันลิเนปุสีสมเทกลังไม่ลุมปีเดงอาทันเลยาดของปอนหน่อยนางใบนี้ปอนหน่อยนี่พันผู้เซ็งรีดุนจีนำสีบางลาวยเก็กตีรังตาบางร่อนสันดีอาลำใบผู้ดิงอาจีนำเตใบลุมปีเด้งอาทันนังปนปูนังพันผู้สีบังลาวอิงเกตีรังตาบังบูอารบักกีวันเวลุเอาพันบังลุมปีเด้งอาทันญาติของบังกีวันสิลาวุอิงกิกติรังบังรนทุอาจีนำนังวิลุอิอาบังกิใบมาลงอาลังหำต้องสมยีนังเสงหังมาเตมาลงปีขาลันมนยิรสุบุตพังต้องสมยีนังเสงหังสิเวโลเออาบังตารนดุนทุจีนำนิมาลงอาลังหำสิสมยิเซงกีหังปุสิลาโออิงเกตีรังเกโยเวโลเออาพันบังมาลงอาลังหำสิสุมบิริกีสังสิลาวิโลอิยาบังเกใบตุกมีจิงดอนบังพังมีจิงดอนบังเสพจองกุรุเซนสันตาใบตั้งมีโลโบลันตาเสพจองนีนีลังใบปุนิยังนียังเป็นอุรุลีบังกีบังตาเสพจองอิงสิริทังสิบังเสพจงนีนีลังสิบังนำพารุอันรนทุอาจีนำใบลาริกรูปีโลยังริกอิทอดอาบังเลเสพจงป่ารอยนังเสรหอนยิงเป็นอันเลบังเสพจงป่ารอยนังผู้สีบังลาวิลุอิอาพันเกยาริกรูปิโลยังบังสรังพริมจียันสีบังเสพจงรอยตีกังสีเสพจงรอยนิกลังสีอุรุลีบังกีบังตาเสพจงจีเด้งพังสีตั้งมิลุโบลันตานนอุจิอาวิลังมูสุปิรเทกังตั้งตามูรอนยิริทันอาพันผู้สีบังลาทาริข

บังจีลูยนรปันสิวิลูเอาพันบังรนสันดีติกังไม่นอนนังวิลูเอาบังเสบจงนนเสบจงรอยนี้กลังตานอนเสบจงอาลูอันลีมูอุจิทานน้อยนางสุกัรบีอาพันมูดักรายจีหังมูตามูลานิลุอิอายังเกอาวันสุเกนังเป็นมูลติมุกังตังใบมูสุกัรบีอายังมูสุกัรบีอาพันแม่หินอกิทันเกนังวิลุอิอาบังเกใบรอนจิริทันนุยนังผู้สีบังทาริคอนเป็นรำตาบัง

มูสุกรบียายังตามูปตาพองปังทุมนังลาวิลุอิกิปังมูสะพองปังทุมนังปุสีบังทาริคอนเป็นรัมสีบังสะพองบิติกังติสุมสีไดสุมยังโยปุรมสาบอาลัมนอนรุตินอนกังตังตาสุการบีอายังไบรานามายารันโมดันดีอารณีอันอาวันสุอาพันเกวิลุเอกีนังสิโยดุกอกสับอาลัมยุรุติทาอียังกิปุรมสับอาลัมปุหิลุกีปลัง

แบ่งมอนเป็นรำจิตเต็งเป็นสีอิมโปจิตเต็งแบ่งดอรมวยกาจิเก่ง